0: しなかったことあるのに。
1: 是吧？
0: そうなんかしなかったことあるのに。
1: ท่านเลยข้ามาเชียร์ได้สุสานได้ชมนี่สกุสุลุติอันนั้นเชียร์ไปงกติงันอีกพิจารณาสมกับไปยี่เจ้ามาขันอุตมิลีสุสานนกนกปากพิสิกงกติกิจักสินนี่
2: น่ารู้น้ำเนี่ยกันว่าชิวทีแรกได้ว่านี่เดี๋ยวสุสานเราก็สุสานนกนกปากฮาลักตุเชวรัตติว่าว่าไงล่ะนั่นเลียนขันดูเกียร์ที่ฉันได้ยินออกไปห้องมาข้าวยิ้มเฉย

0: Charlesland mara inget till det gott som när sagt där för nu när det ni vi vart le jurere ingen net så sagt vi kan ner dem mig att
1: Kugar jungmit nu när ringa kan vi ta att ta sig mang många och kaos och kan nu när dem mig mata na att vi när hon man där Benedikta dunga sutjare
2: dunga hukdunga dunga dunga och att ta mig in nu mig dunga Tähän niihin, kun itpaksa hille lujaa, mihille lujaa, mihin naksi niin teemään näyttää tähän niihin, kun kihän itpaksa niin ohto on arloa kattakaaksi, niin itpaksa hille lujaa, mihin naksi hille lujaa, mihin naksi kun juuja lumilu teemään näyttää. Tähän ne hyvät kut maan lauva. Pelikkiä vappalut tuolla. Kihän juurilla. Tämä luktaa tähän ne kuurakaa. Tämä ne kuurakaa. Tämä on aktiittua luomman unumaa liviettä. Kaisipa kauhaa. Kaisipa kertoo takoi. Aktiittua. ตอนลมตอนนะแต่มันลุจุงจุงลุแต่มันนั่นลุก็ตักมันนี่จุกตอนนั้นตกติดลุอ่าจุดไหนหัวงาตอนนั้นอักติดลุอักติดขัดตักมันลุตัวนั้นลุอะไรงูลุอันมันอุนงาลุเบียดทำมีมันสุดตอนนั้นตักติดตอนลมมันกุกลักกุกลักกุกลักอันนี้มัน ปุ่นที่มันล้อล้อมันจะปนน่ะกูอ่ะจุดมุดจุดเต็มอ่ะอัตเลียกันดีเลยที่ดูตามเงาตักที่มันตัวลุ่มมันจะเจ้าก็มาสุกมาเลยอะไรก็ตักตุ้งตอนนี้มันก็เจ้าก็ตักที่มันตุ้งจุดอ่ะอัตเลียกันเลยที่ดูตามเงาก็ตักที่มันตุ้ง ตอนนี้เราก็ตักมาเล็กตัวมาดูเราก็ตักมาเล็กตัวเลยมาดูว่าสมัยตัวเราตอนนี้เราตักมาเล็กตัวเลยตัวน่าวเนี่ยจะกลายเล็กตัวตอนนี้เราเรียกตัวเราตัวตะกุตตะปลุกกุกกุกหัวไก่กับกินเนี่ยจะตักตัวลูกเล็กก่อนตามดัตเลียกมีตัวจุน เจ้าตักตัวลูกมาเล็กเจ้ากูมาเลี้ยงตัวนุ่งอ่างนั่นลูกนี่อีกแล้วก็ตักให้มาเล็กตัวอีกแล้วก็ตักตัวลูกก็ตักมาจะตัดวันนี้กูนุ่งนั่นลิขิตนี่กูว่าเรื่องนี้นี่อยากตักเอาเงินใจมาเล็กกูมาเอาหัวตักตัวลูกมาจะมาเอาตักนุ่งเอาอยากกูทำนั่นนั่งอยากนักเรียนลูกมัน ท่านมิสกูกูวัดตรงนี้ก็จะต้องมีที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่

Lakang ngoh lega mak, ni kau bina kalau panggang mak angaju pengau kalau kosong. Kang ngoh lega mak, ya kata saya mak mak. Dia bihun dah ajo kama, pengau kosong ada itu ngama nukat bihun. Alu toga saya mak panggana ngama. Hilak ke saya mak mak, nukat tak kau kasut. Bihun dah benda terhal latih. Ia kape aku kama, pada iwang nato. Nyo kanu ke itu kalau man ika yo nyakit ya au ngawa de piu ti ta ngawa ta la man au luku piu yo hi de wit nga at yau na yo min na sanga te ma au lai nga amma aku ngu tana ma au lai to ya ma au lai nga a ka le sura me la lokal ta ya pe le au lai ngi nga tak pa ni uta a ก็เลยสุดยอดมิลุตแต่ก็อาตาตะก็อันนี้ได้ก็แต่อันนี้อาไม่ค่อยชอบมากอย่างนี้ตัวอาตาจะมาโลดแล้วมันนี่นี่จะรักตุใครเนี่ยเขาจะต้องสุดอาตาจะยังน่ะอุกเปียกหกกามะเชื่ออาตาตะก็เล่าตุนิ่งเงี้ยมาก็ยังเล่าเข้มงวดตุนิ่ง อาตาตะเงินนั่นเองว่าก็ยังเราเข้มงวดแล้วก็ตั้งใจก็หกตาเมียหนึ่งวันที่เป็นหัวเราวันนั้นตักกันเองอันนั้นก็เลยหัวเมียตัวเราหัวหนุ่งก็ตั้งลูกอ่างกับตาแล้วก็อันนั้นพายุเรา

ตาตาก็จะคอยมันนั่งเมียแล้วมันนิ่งไงช้อนปังอุจจนั่งเมียนี่อีกแล้วนั่งมาเมียนี่อุ้งอันนั้นมาอยู่แล้วสุนี่อันนี้พาดสุดตะพิลกิหกับตะเห็นอีกตาแล้วก็งั้นแต่มองว่าหามบ้างอยากตกหน้าตาตาก็พิมพ์มาตกสุดอเมริกาอเมริกาอยากตาควาเองตุกคิดเหตุขักนักยักขักอัตตาธรรมนักยักขักตาควางหมดอุติผู้เวรังหมดไม่เข้าเข้ามาอยู่อิริอุติแต่กว่าคิดเหตุขักมาโรกาลุกเลยเป็นยังโรกาลุกเลยนักยักขักได้ต่อเหตุอักเวจิตาอุติตรอดโรกามาเมลิงมินุกัดวางโรวางโรอันนี้ตาโรกเวหุโรกับตาควานักจอนักขัดานักเวอุติละกะเปียนิงนี่ลุมยาเราอาเมลิงนี่เลยว่าแม่กูเหรอครับแต่ตักว่ากันแต่ไม่เห็นตักอย่างเดียวละกันโอ้ก็ที่ละกันติดกูอันนี้ตักไปกระโดดตลอดเลยก็ไปกระโดดมาตลอดเลยเอาเลยแชทมาตลอดโอ้ก็ที่นี่ติดกูฮันนัทเลยไอ้มาเราหัวเราปิ้งหัวเราเลยตอนยันแรกเขาจะต้องเนี่ยครับแต่ตักป้านอีหลักเป็นเหตุการณ์ลุ่นนี่ตะวันเขยหัวเราะตะอากาศเราตะตาเราคุกเราเลยอันนี้น่ากลัวอ๋อมาจะมีสุราเนี่ยไม่ค่อยขมายุ่นนี่ตุกข์ก็ขัดสุดตุกข์ขมังไอ้ตุนี่เนี่ยมาร้อยกันลุ่นนี่คุณตะกามากคุณตะกัดตะกายมันเลยเจ้าไอ้ทุกมัดที่กูอันนี้น่ากลัวไม่ค่อยน่าจะอยู่ให้ตุนนุกัดยาวหรอกอะไรนี่ขาดเอานี่ดูให้หนูอะไรที่อะไรทุกอย่างก็ยุบหายไปตรงนั้นไม่มาค่ะแต่เมื่อเห็นที่ตาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องขอที่เหตุการณ์ที่คุณฮันนัทเจอที่เกมาร์โกฮันนัทเจอที่พิงค์ฮอดูบันนั่นแหละแกนุ่นนั่นไม่น่ากตัวเองไม่ขานิอุ่นนกุติกลุตุกติกลุตุกตกปัดอันนี้เจอที่เทปปากุนเขาเองงูติกลุตุกมาตาแกนี่ก็อีกอะไรก็ปนามิติลุตุกปานี่แกลุตติกิตราไม่อุ้มมาก็อีกอะไรก็ติลุตุกมาแกอะไรแทนแม่ลุตตะก็เบี้ยวแทนแม่ลุตตะอะไรนั่นก็ก็ถึงวางเงินแล้วก็ที่อาตาทิกมาเนี่ยตะก็เนี่ยก็อยากจะไปขัดแทนแม่ลุตติกิตมาไปขัดแม่ลุตินู่อุ้มแม่กันเลยปัตตุกัดแทนแม่ลุตติตาเนี่ยลุตปัตตุกัดแทนแม่ลุตก็ลิตาเนี่ยอายกับแชมป์เนี่ยที่กิจการงานที่กูที่การงานที่กูคุณยังมาที่กิจแชมป์เนี่ยกูเบลหัวมาแก่แม่แก่ก็ตายแม่หลอดตาตาบุตรที่กิจการงานทำอะไรได้ที่แกก็ต้องคุณก่อนนี่มาคุณดูนี่อันนี้ยุบผ้าอยู่แล้วกันอันนี้ได้เรื่องที่ว่าที่ตลอดตาตาที่กิจการงานกูเบลหัวแชมป์เนี่ยหลอดมาเนี่ยอะไรไปหัวมาหน้าหน้าก็ยิ้มมาแต่เมื่อวันที่นี่ไม่เคยนักสุนีอาตาจะก็เอาละกางันเฮาละขันจิตแม่ตัวสุนุกัดวาลุอันแม่งมีเฮาละเขยแม่ตัวสุนุกุนวาตมาเฮาละเขยสุนุกอามาอวบติดนักนิลุกตักสุตักว่ากันลงนะเกมีตุนีนักนิจักชาปะขินาสุนจุนนุลินีโอกาสตักสุนีไม่คนอามาอิลิพินที่เราลุกตลอดที่ที่เราคอยนายวับตลอดอาวาละกันที่เรียวหุ่นนุกัดวาลุเพียงนุว่าเนื้อเนื้อยูหินอุตโอกาสที่ตักนักสุดอันนี้ตั้งเลยตักกระดูกางอันนี้หุ่นตัวนุตหิละกางอันนี้ตั้งเมฆาลสุดอันนี้เป็นเงินเลยเป็นวัตรเลยจะไอชอบแต่นานแล้วก็ลุกได้ไม่ค่อยยุ่งมากอามาสุนทรวิมิงได้มาจะไอชอบมันแต่กว่าเอาละยิ่งดูดก็เวียนักตลอดเลยมันตะกอดแต่เต็มอัตตาก็ที่กินนะก็ที่กินนะก็งั้นอันนั้นก็อาจิขาเร็วนักสุนีอาจิขาตรงเจนนักสุดทุกในนั้นแม่ต้องเต้าดักมันงั้นเห็นตะการงั้นที่กินทางอาจิขาการุ่งนี่ฮิการาการุ่งนี่มามาเขาที่ตะการาเขมังมันแต่คนเราไปลุกเนี่ยมามาเขาที่นี่ลุกพัฒนาการลุกสุดอัมมาแต่กว่าข้ามจะแล้วก็แม่ก็ตายอยู่ก็ยกตัวรอดมาตั้งแต่คนละอามีหุ่นอันอัตราทำไมตัวอาติวพิโยยักษ์สุดแล้วนักตัว